ยและหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตู้สักหน่อยและเจ้าก็หายไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยห่วงเวงห่วงเวงเห็นว่าวลอยเวียนวก